0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: สนใจลงสื่อโฆษณา

0: ของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: กลับมา
1: ดาวตกจากพี่แว่นใหญ่ฟีเจอริ่งกับ C9 นะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงนี้ไม่มีดาวตกแล้วสว่างแล้วตื่นได้แล้วนะคะสวัสดีวันพฤหัสค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่วงเช้าๆก่อน9โมงวันนี้อยู่กับ FJ Zen ที่ Flex 104.5 นะคะถึง11โมงทำหน้าที่แทน FJ Bam ก็วันนี้อยากฟังเพลงอะไรลองขอมาสิเผื่อเซนจะเปิดให้ไม่รับปากเนาะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันต่ออีก2ชั่วโมงนะคะเป็นไปได้อยากเปิดให้ครบทุกเพลงเลยขอกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอยู่ดูแลกันช่วงเช้าๆแบบนี้และช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
3: นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30ทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: Flex Leg Recommended

0: ได้นะคะเพราะว่าได้สองนักแสดงคุณภาพทั้งน้องนิชาแล้วก็ไอซึมาเล่น MV แบบบีบหัวใจแล้วกันใช้คำนี้ฉันว่าเหมาะมากกับเพลงนี้หลุมอากาศนะคะซึ่งเขามีการใช้เทคนิคการร้องแบบแอรี่แบบไหนแอรี่ยังไงคือมีความแบบล่องลอยอ่ะมีความโปร่งมีความเป็นอากาศลอยๆอยู่ตลอดทั้งเพลงลองฟังดูดีๆถ้ายังฟังแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยยังอยากฟังอีกทีขอมาได้เลยค่ะที่นี่ Flex 104.5 Flex like recommended.เอาล่ะทุกคนห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแล้วแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1คือเมื่อ16พฤษภาที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2คือ16มิถุนายนรางวัลพิเศษเนี่ยรวมเยอะกว่าเดิมอีก30ล้านบาทค่ะและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ก็คือวันที่16กรกฎาคมนี้แล้วนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากและนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้รีบๆเลยนะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: เปิดให้แน่นอน3เพลงนี้นะคะต้นชั่วโมงหน้าหลัง9โมงเช้ายังถือว่าเช้าอยู่เนาะทุกคนตื่นตื่นตื่นนะคะวันนี้อยู่กับ FJ Zen ถึง11โมงที่นี่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง

0: นทำนนไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

แค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่เฟล็กซ์104.5

0: ค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: Wanna Be Yours จาก We Willet Voltaire ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Royce 4.5 นะคะฟังเพลงกันยาวๆต่อเนื่องและเดี๋ยวมีต่ออีกชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอกันเข้ามานะคะอยู่กับ FJ Zen ถึง11โมงวันนี้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ได้เลยนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ให้

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

และนี่ก็คือ Bloom ซิงเกิลจาก Fellow Fellow featuring กับ RI4EVE นะคะเพลงนี้เซนว่าความหมายดีมากๆเลยจริงๆแล้วคำว่า Bloom เขาก็สื่อถึงดอกไม้ที่เบ่งบานเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวันที่เขาจากลาเราไปแหละไม่ว่าจะเป็นการตัดมันออกมาให้แล้วมันชื่นใจแต่สุดท้ายมันก็จะเหี่ยวเฉาใช่ไหมคะแต่ก็อยากจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของคุณค่าความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบัน at the moment จริงๆอ่ะทุกคนว่าถึงแม้ว่ามันจะลาไปจากไปในแต่ละเรื่องราวเนาะยกตัวอย่างอย่างดอกไม้เนี่ยแต่เวลาที่ได้รับหรือว่าตอนที่เราได้ให้เนี่ยมันสดชื่นอ่ะมันมีความหมายมากๆเลยเหมือนกับเพลงนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นอีกเพลงที่หลายคนชอบเพลงรักเพลงแรกจาก Fellow Fellow ของปีนี้ก็โหปามาครึ่งปีแล้วนะแต่ก็คุ้มค่าการรอคอยมากๆค่ะ

ที่เราชอบเนาะนี่เลยค่ะใครฝันอยากจะเป็นเจ้าของ BMW จะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของได้คุ้มค่ากว่าที่คิดสามารถเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ BPS Dealer ทั่วประเทศค่ะกับรถ BMW Premium Selection หรือรถ BPS ซึ่งเป็นรถ Usedจาก BMW ที่มาในคอนเซปต์อะ Winning Choice ค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพมาตรฐาน BMW โดย BPSFestival July ค่ะนอกจากนี้มีรถมินิให้เลือกคุ้มๆอีกหลายรุ่นด้วยนะคะวันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถรุ่น Plug-in Hybrid นะคะพิเศษไปอีกรับฟรี BMW Wallbox หรือ BMW Advanced Car i 3.0 Pro กล้องหน้ารถของ BMW ได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมปี2569ค่ะFlex next hour หมดชั่วโมงนี้แต่เซนก็มีเทคนิคที่จะชวนให้ทุกคนอยู่ต่อกับเซนชั่วโมงหน้าค่ะเพราะว่ามี3เพลงนี้ด้วย

คัดมาแล้วดีทุกเพลงรอฟังได้เลยค่ะนี่คือค็อกเทลนะคะมีกลิ่นฝนจากเติ้ล First One แล้วก็ซิงเกิลจากนนทนนด้วย10โมงเช้ายังคิดว่ายังอยู่ในช่วงเช้าเนาะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีค่ะ Flex

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Radio Top Crop to play hit 1045 non-stop music 10 play hit 40 นาที ที่ flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัม

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: นับหนึ่งจาก Bilkin 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Boy 4.5 ชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ FJ Sen นะคะและต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะทุกคนที่เราจะได้เรียกได้ว่าอยู่ในฐานะคนอิจฉาละกันเนาะผู้โชคดี Flex Delivery วันนี้อยู่ในสายกับ FJ Sen แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพาร์ท
2: สวัสดีจ้า
0: สบายดีไหมคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
2: สบายดีมากๆค่ะ
0: วิดีจังเลยแปลว่าสุขภาพกายใจแข็งแรงเยี่ยมเลยค่ะเนา
2: ะ
0: หรอปกติเป็นคนที่เราเข้าเรื่องของเราเลยเนาะชอบกินชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วไหมคะ
2: มากมากค่ะ
0: มากมากด้วยทุกวันใช่ไหมขาดไม่ได้เลยว่าเหมือนเซนเลย
2: ใช
0: ่และถ้าสมมติมีเมนูให้เลือกว่าเป็นเบอร์ดี้ลาเต้กับเบอร์ดี้เอสเปรสโซเราจะเทใจไปทางไหนก่อน
2: เลือกไม่ได้อะค่ะ
0: จริงหรอ
2: จริงชอบทั้งคู่
0: หรออ่ะงั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงช่วงของ Flex 104.5 ชอบฟังช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษอันนี้อาจจะพอเลือกได้ละ
2: ทั้งวัน
0: เปิดทั้งวันด้วย
2: ทั้งวันฟังบ่อยสุดก็คือช่วง FJ Sen กับ FJ ต้นค่ะ
0: โอ้จริงหรอคะอุ๊ยตายแล้วถึงว่าเสียงคุ้นๆเราอาจจะเคยเจอกันอยู่บ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้มีโอกาสได้แสดงความยินดีกับคุณพัทด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้นิดนึงนะคุณพัทฟังเซนก่อนได้ไหม
2: ได้จ
0: ้
2: ะ
0: ได้น้องมีเวลานะยังไม่ไปประชุมหรืออะไรนะคะ Flex Delivery เดือนนี
2: ้
0: ทั้งวันเลยเหรอแต่ละน่ารักจริงๆอยากจะส่งความฟินยกออฟฟิศเลยค่ะฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันแล้วสำหรับคอกาแฟตัวจริงก็ขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆเดี๋ยวคุณพัทลองนะแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเจอเซนต้องเล่าให้เซนฟังด้วยว่าเปิดแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีเซตใหญ่มากจากร้านบูร็อกเบอร์เกอร์ด้วยคุณพัทเลือกกินได้เต็มที่แบ่งคนที่ทำงานด้วยนะ
2: ได้จ้า
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้ให้ผู้โชคดีของเราเป็นคนที่ฟัง Flex 104.5 ทั้งวันแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเซนก็อิจฉาจริงนะเพราะว่านอกจากเบอร์ดี้แล้วเนี่ยไปพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆด้วยนะทุกคนจากร้าน Bulldog Burgers นะคะกับเมนู Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกแล้วก็ยังมี Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ smash เนื้อและหอมใหญ่และ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักรวมถึงเฮ้ยยังไม่หมดอีกมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำจริงๆทุกคนแล้วก็น่าทานมากๆด้วยร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาลองไปส่องเมนูที่ร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะที่ Bulldog Burgers นะคะแต่ถ้าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆลงทะเบียนที่ Appflix Connect ตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีแน่นอนค่ะและต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยให้คุณ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Lake recommended.

0: หนังทุนต่ำซิงเกิลนี้จากส้มมารีนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้มาเร็วไปเร็วค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รีบรอฟัง3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะคะ

0: แล้วเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์แล้วทุกคนเจอกับเซนเวลาประจำนะคะ 5 โมงเย็นส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: มอบเพลงรักให้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับก่อนเข้าสู่ช่วงพักเที่ยงของเรากันเนาะเพลงรักจาก Three Man Down และ1045 Non-Stop Music ในวันนี้นะจ๊ะช่วงเวลานี้ FJ Copter รายงานตัวนะครับสลับคิวกับ FJ Pim เล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย11โมงจนถึงบ่าย2 FJ Copter ทำหน้าที่ดูแลนะจ๊ะและเดี๋ยวช่วง5โมงเย็นเนี่ย Copter กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งนึงครับเพราะวันนี้เรามี Flex Talkรอคุยกับมังแล้วก็ธันวาจากค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะรอติดตามกันครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยมีเกมหนึ่งที่ FJ Copter ติดงอมแงมเลยคือกลับมาเล่นในช่วงนี้เป็นเกมที่มีมานานมากแล้วแหละเล่นแล้วก็นึกถึงช่วงสมัยตอนม.ต้นเลยที่มีสมาร์ทโฟนแรกๆครับโอ้ช่วงนั้นนี่วิ่งกันระนาวเลยนี่ก็คือเกมคุกกี้รันนั่นเอง ตอนวันนี้เนี่ยมาด้วย BTS ใช่ไหมเดินทางมาทำงานก็เล่นตลอดทางเลยเพลินๆแป๊บเดียวถึงสยามละก็ใครเป็นเด็กหนวดนึกถึงวัยเด็กก็โหลดเกมนี้กลับมาเล่นกันได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เขากลับมาเปิดเซิร์ฟกันแล้วครับต้องขอขอบคุณด้วยครับในชั่วโมงนี้นะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เป็นวงป๊อปอินดี้เจนใหม่อีกหนึ่งวงที่ต้องยอมรับว่ามีแฟนเพลงเยอะมากๆเลยเพลงนี้เนี่ยล่าสุดเลยปล่อยมาได้3สัปดาห์ครับตอนนี้ยอดวิว4ล้านแล้ว
1: wow.
0: อีกหนึ่งซิงเกิลที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็อยากจะ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับ Star Lost จาก Per Peach แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะชาว Flex
2: Flex like Recommended Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับมากกว่ารักจากพี่โรสสิรินทิพย์ไม่เป็นไรจริงๆจากน้องแจ็คกี้จากรินครับเหตุผลง่ายๆจาก Big Ass

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยความทรงจำเยอะแยะมากมายครับหวนกลับคืนมาเหมือนย้อนเวลากลับไปในช่วงที่เพลงนี้กำลังดังเลยช่วงประถมต้นครับฟังดูนานมากเลยเนาะ นี่คือเพลงพูดในใจครับจากบอดี้สแลมเลือกมาให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับแต่ว่าสิ่งนี้คอปเตอร์ไม่สามารถพูดในใจได้เลยเพราะว่าเฟล็กซ์เดลิเวอรี่เดือนนี้ครับส่งความฟินจากร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์สที่มีให้เลือกถึง2สาขาครับไม่ว่าจะเป็นสีลมหรือว่าบางนาครับทุกคนสามารถเข้าไปส่องเมนูของร้านได้นะทุกช่องทางออนไลน์เลยของร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์สครับมี3เมนูที่เราเสิร์ฟไปทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ครับโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์แล้วก็เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์สนะครับที่บอกเลยว่าทั้ง3เมนูเนี้ยใครเป็นสายเนื้อใครเป็นสายเบอร์เกอร์ฟินแน่นอนครับผมแล้วเรามีมินิเบอร์เกอร์นะครับไซส์พอดีคำให้ชาวออฟฟิศเนี่ยได้ฟินกันยกแก๊งเลยและไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าเราเสิร์ฟพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแค่นี้ครับก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในช่องทางออนไลน์ของเราที่แอปพลิเคชันแล้วก็ Flex Connect นะจ๊ะ
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: Flex 104.5

0: จัดเต็มให้เลย8เพลงครับสำหรับชาว Flex ที่ฟังในช่องทางออนไลน์ของเราครับเมื่อสักครู่นะไม่ให้ไปจาก Three Man Down ตามนั้นเลยครับไม่ให้ชาว Flex ไปไหนแน่นอนครับอยู่กับ FJ Copter ยาวๆเลยนะจ๊ะในวันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลงานจากน้องมางด้วยที่ Featuring กับพี่ไฮอภพรครับอย่างเพลง Cupid Cupid นะจ๊ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสแล้วก็จังหวะดีมากๆเลยที่ FJ Copter จะได้คุยกับน้องมางแล้วก็ธนวาจากค่าย Lit Entertainmentซึ่งก็ปล่อยอัลบั้มใหม่ไปแล้วเนาะสำหรับน้องมางครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยรอพูดคุยกันที่ Flex Talk ด้วยมาอัปเดตกันว่าเฮ้ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงอัปเดตผลงานของธันวากันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อครับที่ Flex 104.5 นะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ูดถึงฝนเมื่อวานคอปเตอร์เซ็งมากๆเลยคือด้วยความที่เราเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจเป็นพ่อบ้านอย่างแรงกล้าเห็นแดดแรงปุ๊บตัดสินใจเลยล้างกรงนกครับแล้วก็ล้างกรงนกเสร็จเนี่ยช่วงบ่าย2บ่าย3ก็ซักรองเท้าต่อทีนี้พอซักรองเท้าเสร็จก็ตัดสินใจตากไว้หน้าบ้านเพราะว่าเห็นว่าช่วง3โมงกว่าๆเนี่ยแดดมันยังแรงอยู่เราก็อยากให้แดดมันทำงานของมันเต็มที่เนาะฆ่าเชื้อโรคอะไรไปไม่ได้เอะใจครับช่วง 5:30 นออกไปกินข้าวนอกบ้านโอ้โหพายุลงเซ็งเลยวันนี้ก็เลยต้องซักรองเท้าใหม่อีกหนึ่งรอบก็เอามาตากแดดแล้วก็ฝากให้แม่เนี่ยช่วยเก็บแล้วถ้าสมมติว่าดูท่าทีว่าฝนมันจะมาก็ช่วงนี้ฟ้าฝนมันก็อะไรไม่รู้เนาะก็เหมือนเพลงนี้เลยเธอไม่ชอบฝนครับก็เลือกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยผลงานจากพี่โดมจารุวัฒน์พูดซะยืดยาวเกือบลืมเข้าชื่อเพลงครับก็เลือกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้กับ1045 Nonstop Music ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะฮะอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำ

0: ันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลล่าสุดจากพี่มี่ปามี่ครับแนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้เพลงหลุมอากาศเมื่อวานครับเพิ่งปล่อย performance วิดีโอออกมานะฮะในช่อง YouTube ของ Ginny Rock นั่นเองใครเป็นแฟนๆของพี่มี่ปามี่เนี่ยก็ไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 1045 Non-Stop Music ชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่แบมสแตนบายรอดูแลทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาเจอกับคอปเตอร์อีกทีในช่วง 5 โมงเย็นเนาะพร้อมกับ Flex Talk ด้วยในค่ำคืนนี้ครับ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ร่มสีเทาจากวัชราวรีที่เดิมครับจากปันแน่ใจไหมจากพี่นนท์ชนนท์เดี๋ยวกลับมาเจอกัน

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำ
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045
2: Non-stop, non-stop music
3: 10 play hit
1: 45 G
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลเพราะว่าจาก ETC ครับไม่อยากให้เป็นฝันนะฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรู้สึกว่าคุณฟังนะฮะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่คุ้นเลยไม่เหมือน DJ FJ ญี่ปุ่นนะฮะใช่แล้ววันนี้แบมครับมาแทนญี่ปุ่นนะฮะ1วันพี่ญี่ปุ่นก็ติดภารกิจเล็กน้อยนะฮะสลับกันไปมาเล็กน้อยวันนี้แบมก็ดูแลคุณฟังนะฮะในช่วงบ่าย2ครับจนถึง5โมงเย็นขอเข้ามาได้เหมือนเดิมครับกับเพลงเพราะก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะฮะไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนณปัด 104.5 ออนไลน์ flexconnect.net หรือว่าแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะก็มาเชื่อมต่อกันกับเพลงเพราะๆแบบนี้ช่วงบ่ายๆเพลงเพราะเพียบรอทุกคนอยู่เลยนะฮะแล้วก็ท้ายช่วงนี้มี Fellow มาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยรอติดตามนะฮะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดย โทโร่ อาหารแมวของคนเจนใหม่ ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่า นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ มันต้องดีน่า
1: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blaze ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบ

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ซิงเกิลเพราะๆจาก Fellow Fellow ครับ featuring กับ R.I. 4 Eve นะฮะนี่คือ Bloom ครับเป็นเพลงรักเพลงแรกในปีนี้จาก Fellow Fellow เลยนะฮะจาก Kids Records ครับที่เอาคอนเซปต์ของการมอบดอกไม้เนี่ยมาเล่าว่าการที่เรามอบดอกไม้ให้กันแม้ว่ามันจะเหี่ยวเฉานะฮะแต่ก็เพราะมันช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าของความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนั่นเองใครที่ชอบเพลงนี้ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะนี่คือ Flex RecommendedFlex, recommended. Flex, flex, next.

0: ชั่วโมงแรกของแบมผ่านไปไวเสมอนะฮะแน่นอนครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะครับที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณนะทำ
2: เอาไปทำเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจาก First Anuwat ครับ featuring กับ Z9 นี่คือยินดีเสมอกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับวันนี้มาแทนพี่ญี่ปุ่น1วันนะฮะปกติจะเจอกันช่วงเช้า 8:00 นจนถึง 11:00 นนะฮะแต่ก็วันนี้พิเศษหน่อยนะฮะมาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนะครับก็สบายๆครับอยู่กันแบบนี้ฟังเพลงเป็นยังไงมูดเป็นยังไงนะฮะช่วงบ่ายง่วงหน่อยขอเพลงเร็วหน่อยได้หรือว่ากำลังอยากฟังเพลงช้าขอเข้ามาได้เลยครับผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดมาด้วยตามสัญญาครับจากแว่นใหญ่ลืมไปบัสดีใจที่ไม่มีเธอครับรวมถึงเฮอร์สนะฮะกับยังคงคอยจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอเพลงเพิ่มเติมครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะท้ายช่วงนี้มีเพลงเพราะๆจากนนทนนท์มาแนะนำให้ด้วยรอติดตามครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับลูกค้ากังนัมคลินิกครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ให้คุณ

ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Flex Lake Recommended

ซิงเกิลเพราะๆจากนนทนนครับกับคำนั้นเพลงที่แต่งขึ้นโดยนนเองเลยนะฮะเพื่อถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานที่เขารักนะฮะเพลงนี้ก็ถ่ายทอดความรู้สึกครับของความรักที่เก็บไว้ในใจแต่ก็ยังไม่กล้าพูดออกมานะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีคนรักเพียงคนเดียวในหัวใจครับแล้วก็มีหนึ่งคำที่รอวันบอกเขานะฮะเพื่อให้คนรักได้ทราบซึ้งใจแต่ว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครับความรักและความตั้งใจของเขาก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมเลยนี่คือคำนั้นกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ครับฟังทางนี้เลยย้ายบ้านอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะฮะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือว่าผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับสำหรับผู้ที่สนใจ refinance บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2นะฮะ3เพลงนี้ครับชั่วโมงสุดท้ายของแบมในวันนี้รอติดตามได้เลยกับ Flex X Hour นะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Lidl Lighthouse เวที360 องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปิน

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลจาก Bogey Lion ครับฟีเจอริ่งกับ JF Satter นะฮะนี่คือลามปามครับในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเอาละฮะอยู่กันในชั่วโมงที่3ปกติแบมก็ต้องแจกนะในช่วงเช้ากับ Flex Delivery แต่เมื่อเช้าแจกไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวแบมย้ำให้ฟังอีกทีครับว่าตลอดเดือนนี้ผู้โชคดีจะได้รับอะไรนะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ก็ต้องยินดีด้วยนะฮะกับผู้โชคดีทุกคนที่รอแจกกันไปแล้วแล้วก็กำลังจะแจกนะฮะเรียกได้ว่าส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะกับคอกาแฟตัวจริงเลยก็ต้องขอแนะนำครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติก็ต้องบอกว่ากลมกล่อมมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับร้านบูด็อกเบอร์เกอร์ครับมอบเบอร์เกอร์กันไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์ครับรสชาติก็เข้ากับจานสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่เข้าด้วยกันนะฮะรวมถึง The Classic Bulldog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสที่รสชาติเข้ากันกับความหอมของหัวหอมใหญ่นะฮะแล้วก็ผักรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำเลยนะฮะทั้งหมดนี้มอบให้จากร้าน Bulldog Burger เลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะฮะลงทะเบียนมาเยอะๆนะลุ้นเป็นผู้โชคดีกันได้เลยลงทะเบียนง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับกับ Flex Delivery
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Flex Recommended This Week ไม่เคยได้ลา

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำเอง
1: ยิง

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำ
2: เอาไปทำมันเอง
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: Flex Lake recommended.

ซิงเกิลเพราะๆจาก Per Pitch นะฮะกับเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับก็เป็นบทเพลงแทนความคิดถึงกับใครบางคนที่หล่นหายไปนะฮะก็ปล่อยเพลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะซิงเกิลนี้พาทุกคนมาแบบดำดิ่งกับห้วงอารมณ์ความเศร้ากันอีกครั้งนะฮะก็เล่าถึงการหอยหาแล้วก็นึกถึงคนที่แบบหล่นหายไปจากชีวิตนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีคนคนนั้นอยู่ในใจเช่นเดียวกันถ้าโดนใจก็ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะนี่คือ Flex Recommended ครับFlex, Flex, Recommended. Flex, Flex, Flex.

0: เวลาในช่วงของแบมในวันนี้แล้วนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้ารวมถึงเพลงเพราะๆอีกเพียบครับ Stay tuned กันตลอดทั้งวันเลยที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex

0: ของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Non-music
3: Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ตอนนี้รับไม้ต่อจากพี่แบมเป็นที่เรียบร้อยครับกลับมาแล้วในช่วงเวลา5โมงกว่าเกือบจะ6โมงแบบนี้ของเราเนาะวันนี้เนี่ยอยู่สเตจุนกันยาวๆนะเพราะอย่าลืมว่าเรามี Flex Talk กันด้วยรอคุยกับมังแล้วก็ธันวาจากค่ายลิดเอ็นตอนนี้ FJ ข้างๆผมเนี่ยตกใจเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยมีใครนั่งข้างๆผมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวอีกอนาคตอันใกล้นี่แหละไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนแต่เดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะได้เจอกับ FJ ใหม่แน่นอนครับริสาทักทายผู้ฟังชาว Flex ทุกคนหน่อยดีกว่า
1: สวัสดีค่ะริสานะคะเป็น FJ หน้าใหม่ในวันนี
0: ้ก็พามาแนะนำตัวกันฮะผมเผื่ออนาคตเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงริสากันมากขึ้นนะฮะฝากด้วยทุกคนนะวันนี้น้องอยู่กับเรานะจ๊ะต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกนะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่ากลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: เมื่อสักครู่นะครับชาว Flex ทุกคนเนี่ยก็ได้ทักทายกับน้องริสากันไปเนาะยังไงก็ฝากชาว Flex ทุกคนเอ็นดูน้องริสาด้วยนะจ๊ะอนาคตเนี่ยได้ยินเสียงน้องริสามากขึ้นแน่นอนนะฝากด้วยฝากด้วยเมื่อสักครู่ครับอีกหนึ่งซิงเกิลจากสาวเท่ของเราคนนี้ใครเป็นแฟนคลับของเขามามุงด่วนเลยเพลงหน้าที่ฉันครับ If You Don't Mindซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้โจรินจาก 4EVE นะครับมาเล่น MV ให้ด้วยเป็นนางเอก MV นะฮะไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะชาว Flex ครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended Flex Recommended ชาว Flex ครับใครฝันอยากเป็นเจ้าของ BMW ครับจะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของได้คุ้มค่ากว่าที่คิดแน่นอนพรุ่งนี้ครับเตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษที่ BPS Dealer ทั่วประเทศกับรถ BMW Premium Selection ครับหรือว่ารถ BPS นะซึ่งเป็นรถ Used จาก BMW ที่มาในคอนเซปต์ Winning Choice ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีแล้วก็ยังการันตีคุณภาพนะครับมาตรฐาน BMWเลยโดย VPS Festival July ครับนอกจากนี้ยังมีรถมินินะให้เลือกคุ้มๆเลยหลากหลายรุ่นเลยพรุ่งนี้ครับถึง12กรกฎาคมนี้สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถรุ่น Plug-in Hybrid นะพิเศษรับฟรีครับ BMW Wallbox ครับหรือว่า BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro กล้องหน้ารถของ BMW นั่นเองนะฮะได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะจ๊ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้นะมันคงเป็นความรักจากพี่สแตมอภิวัตครับ Time Flies จากพี่นนท์ชนน Featuring พี่เจฟซาเดอร์ครับบทสุดท้ายจากพี่แบงค์ปรีติ Featuring พี่ดาแอนโดฟิน

0: Flex
1: Flex
0: Next Hour
2: กับธนาคารออมสิน
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไฮไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: จายป่ะ
1: เฮอร์ไมโอน้องจากพี่อูนเดอะชานิสราเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะเวลาพูดถึงพี่อูนเนี่ยภาพของดิสนีย์นี่มันลอยมาเลยจริงๆนะพี่อูนเขาเป็นเหมือนแบบตัวแทนหมู่บ้านของคนที่ชื่นชอบดิสนีย์อ่ะทีนี้ดิสนีย์เนี่ยตอนนี้มีสิ่งหนึ่งมาแรงมากครับนั่นก็คือเทรดดิ้งการ์ดเกมนั่นเองซึ่งเขาเรียกว่าโลคาน่าไอ้โลคาน่าเนี่ยมันเล่นยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้เมคานิกในการเล่นการ์ดเกมนี้แต่รู้ว่ามันเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมมากๆเลยวิธีการของมันก็คือคุณไปซื้อมาก่อน1จุ่ม1ซองเนี่ยจะมี12ใบซึ่งเราจะไม่รู้นะว่าไอ้12ใบนั้นเนี่ยเราจะได้การ์ดอะไรบ้างถ้ามันเกลือก็ไม่มีราคาแต่ถ้าได้การ์ดที่มันแร้มากๆแบบไอคอนิกแบบเลเจนด์อะไรสักอย่างเนี่ยเขามีระดับในการเรียกการ์ดของเขาอยู่ผมเห็นราคาซื้อขายล่าสุดอะไอใบที่แบบโอ้โหแรงมากๆเลยเนี่ย 2-3 ล้านบาทอะ
2: wow.
1: ผมคิดแล้วนะว่าเงินมันอยู่ในอากาศเงินมันอยู่ในซองนั้นเหลือแค่ว่ารอเราไปจุ่ม และนี่คือ1045 Non-Stop Music นะครับผมต้องขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
6: เอาไปทำกันเอง
7: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
8: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
7: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
9: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เวลาฟังเพลงนี้เนี่ยความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของคอปเตอร์เลยนะมันจะรู้สึกว่าแบบมันเบาๆมันล่องลอยมันรู้สึกเหมือนกับเรากำลังตกอยู่ในหลุมอากาศจริงๆเลยประมาณนั้นเลยจริงๆนี่คือเพลงหลุมอากาศครับจากพี่ปามี่เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่แนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะล่าสุดเนี่ยเพิ่งปล่อยไลฟ์เวอร์ชันมาในช่อง YouTube ของ Genie Rock นะใครเป็นแฟนๆของพี่ปามี่ก็ไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ด้วยนะ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour
0: ต้นชั่วโมงหน้าวันเกิดฉันปีนี้จาก Tree Man Down

ได้ฟังกันแน่นอนนะจ๊ะชาว Flex ครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย Flex Talk ของเรามากับธันวามาพูดคุยกับพวกเราแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคิวปิดครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องถนัดได้ฟังกันแน่นอน

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล

0: สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: จโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ
1: และนี่น่าจะถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยสำหรับวันนี้แล้วเนาะก็คือ Flex Talk ของเรานั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยต้องขอต้อนรับชาว Flex นะครับเข้าสู่รายการ Flex Talk ของเราวันนี้อยู่กับคอปเตอร์นะฮะผมแต่วันนี้บอกเลยว่าก่อนที่เราจะเริ่ม Flex Talk กันเมื่อสักครู่เราเปิดเพลงของพวกเขา2คนแล้วพวกเขาก็ร้องฮึมฮำฮึมฮำแล้วเสียงมันก็เข้าหูผมหมดเลยแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยโอ้โหผมบอกเลยว่า2คนนี้สุดยอดมากๆจริงๆเดี๋ยวให้ทุกคนได้รู้จักกันครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกับ2ศิลปินสองท่านนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยก๊อบกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะฮะแล้วก็มาม่ารสใหม่ครับไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมนั่นเองนะฮะตอนนี้ได้เวลาแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงครับขอต้อนรับศิลปินของเราเลยมังและธันวา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่า2คนนี้นี่คือ energy นี่ล้นมาตั้งแต่ช่วงคือปกติอะ flex ของเราเนี่ยผมมันก็จะค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเวลาศิลปินจะมาเนี่ยเขาจะมาแบบช่วงแบบอ่ะประมาณแบบ10นาที3เพลงก่อนมาแต่ว่าคุณ2คนคือมาเร็วมาก
2: หนูกลัวรถติดพูดตรงๆเลย
3: จริงๆผมมาตั้งแต่ตีห้
1: าอ๋อเหรอ
2: มาของเมื่อวานด้วย
3: มาจอดรถก่อนแล้วก็เดินเล่น
1: อันนี้โดนค่าจอดไปแล้ว
2: โทษนะ
3: หลายพันอยู่นะ
1: มาตั้งแต่ตีห้าอันนี้ก็คือล้อเล่นก็
2: คือ
1: มาเร็วมากแล้วก็เห็น energy ก็คือล้นเลยแต่ว่านิดนึงเมื่อกี้ฟังเพลงแล้วรู้สึกเหมือนแบบเราอารมณ์สวิงกันมากเลย
2: จริงเป็นรถไฟห่อเลยเมื่อกี้คิวปิดไม่ใช่เรื่องทําไม่ใช่เรื่อง
1: คนนึงคือแบบเป็นเวแบบคอมเพลนสิ่งศักดิ์สิทธิ
2: ์
1: เรื่องความรักคือโสดไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงไม่มีแฟนสักทีส่วนอีกคนน่ะกำลังช้ำรักวันนี้เราจะปรับอารมณ์กันยังไง
2: ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงกลางแล้วกัน
3: ครับผม
2: เดี๋ยวเจอกันตรงกลาง
1: เดี๋ยวก่อนเจอกันตรงกลางเดี๋ยวให้2คนนะทักทายชาว Flex ทุกคนนะผ่านกล้องนี้เลย
2: โอเคสวัสดีค่ะมังนะคะ
3: ธันวาครับ
2: เย้
3: จากลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมสวัสดีชาว Flex ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคอปเตอร์ครับจากลิทเอนเตอร์เทนเมนต
2: ์แล้ววันนี้FJ มังและ FJ พรู
1: ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับผมมันเป็นเกียรติมากๆเลย
3: เป็นไงบ้างครับ
1: โอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่านี่จะว่าไปนี่ผมพระเอก MV คนแรกของมังนะครับ
2: เออ
1: พระ
2: เอก MV คนแรกของวงแบล
1: ตอนนั้นผมไปแล้วผมตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยไอ้น้องๆวงนี้มันเก่งจังวะอะไร
2: เนี่ยพี่แต่หนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันตอนนั้นอะเพราะพี่เป็นดารา
3: พี่ดารา
2: ใช่พี่เป็นดาราไงตอนนั้นพวกหนูยังแบบอุ้ยใครก็ไม่รู้อะแล้วมีดารามาเล่น MV อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้มังทำให้พี่ดูแก่มากเลย
2: ใช่รุ่นพี่ในวงการ
1: รุ่นพี่ในวงการโอ้แล้วแต่ว่าประทับใจทั้งคู่นะเพราะว่าตอนที่เจอมัง first impression ก็รู้สึกว่าโอ้โหมังเป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งเหมือนกันแล้วตอนที่ได้ฟังซิงเกิลของพูช่วงที่แบบเดบิวต์ใหม่ๆก็รู้สึกว่าแบบเออโอ้โหแจ๋วว่ะมีแบบมีอะไรเยอะแยะให้ติดตามมากรวมถึงแบบสกิลการทำเพลงของต้องเรียกว่าธันวาแล้ววันนี้ใช่ไหมธันวาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่มังกันก่อน
2: ได้ค่ะ
1: ต้องบอกว่าวันนี้สวยสุดในสตูแล้ว
2: ถูกต้องแน่นอนค่ะนะฮะให้หนูได้สวยบ้าง
1: เออคือก่อนอื่นอ่ะพี่แบบรู้สึกว่าเพลงเนี้ยคิวปิดเนี่ยมันเจ๋งมากคือชอบคอนเซปต์มากมันเหมือนกับเป็นการฟังหนึ่งเพลงแล้วคุ้มอ
2: ่
1: ะนึกออกไหม
2: แบบซึ่งหนึ่งได้ถึง10
1: ประมาณนั้นเราได้หลากหลายแนวมากในเพลงนี้คือแน่ๆแหละถ้าทุกคนฟังกลิ่นอายความเป็นแบบว่าความเป็นไทยอะไรเงี้ยคือมันมาชัดเจนแบบว่าโอ้โหแบบว่าเต็มสูบเลยแต่ในขณะเดียวกันมันเบลนกับความแบบทีป๊อป R&B แล้วก็มีแรปเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเข้ามาอีกแล้วเสียงของแม่ฮายโอ้โหมันเป็นคอมบิเนชันที่พี่บอกคุ้มมาก
2: คือหนูกะแบบว่าปล่อยเพลงนี้มาแล้วทุกคนอิ่มเลยไม่ต้องไปทานอะไรต่อ
3: ซึ่งเพลงนี้มีพี่มีมังหมางม่าง
2: มัง
1: มังหมางครบเลยนะ
2: อะไร
1: เอออยากให้มังเล่าคอนเซปต์เพลงนี้ฟังหน่อยว่าเป็นมาเป็นไปยังไง
2: ก็จริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นไททันแทร็กค่ะของอัลบั้มมังโก้ที่หนูปล่อยมาทั้งหมด6เพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเพลงนี้มันมาเพลงสุดท้ายเลยแบบว่าแต่งเป็นเพลงสุดท้ายเลย
1: เพลงที่เสร็จเพลงสุดท้ายเลยใช่ไหม
2: เพลงที่เสร็จเพลงสุดท้ายใช่เพราะว่าแบบอยากเราอยากเหมือนขาดอะไรสักอย่างไปที่รู้สึกว่ามันจะสามารถเป็นเพลงที่เล่าถึงตัวมังได้ ทุกอย่างทุกแบบพอฟังแล้วรู้เลยทันทีว่าเป็นมังอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะแบบเราก็ตอนที่เรายังอยู่แบมอะไรเงี้ยเราก็เคยทำโซโล่โปรเจกต์ไปเป็นแบบฟิลอีสานะ R&B อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากหยิบคอนเซปต์ตรงนั้นของเราอะกลับมาให้มันแบบว่า represent ความเป็นตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงนี้ก็อยากทำให้มันเป็นเพลงที่แบบว่ามีจังหวะขึ้นสนุกขึ้นคนแบบว่าเอาไปเต้นตามได้แล้วก็เนื้อหารีเลทกับหลายๆคนก็เลยกลายเป็นเพลงคิวปิดคิวปิด
1: คือจำได้เลยพอมังพูดถึงว่าช่วงโซโล่โปรเจกต์ก่อนหน้านี้ก็จะมีอะไรนะไอ้
2: เจฟก็ซีออด
1: เอาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเราก็ปูแนวทางนี้มาแล้วแหละแต่ว่าเอ้ยอันนี้พี่ว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยคาตาโกรีนี้เป็นคาตาโกรีอะไรที่ใหม่ๆมากสำหรับทีป๊อปของเรา
2: ครับผม
1: แล้วมังแบบเปิดมาแล้ว
2: ครับผม
1: เอ้ยมันน่าจะสนุก
2: ใช่ก็อยากแบบว่ามอบอะไรใหม่ๆละกันให้กับแบบว่าทุกๆคนได้ฟัง
1: แล้วทำไมถึงแบบเราถึงรู้สึกว่าแบบกล้าที่จะฉีกมาเวนี้เลยทั้งที่แบบอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดทีป๊อปตอนนี้อะไรอันนี้คือสิ่งที่ใหม่มากจริง
2: เอาจริงๆหนูก็ไม่กล้าหรอก ถ้าพูดตรงๆคือหนูแบบไม่ค่อยกล้าเขียนเพลงหนูไม่ค่อยกล้าแบบว่าออกจากกรอบตัวเองเท่าไหร่แบบว่ากลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราก็ต้องโตขึ้นบางทีเราก็เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะ represent ออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าหลายๆคนที่เขาแบบว่าติดตามเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่ามาติดตามเพราะแบบว่าความสามารถของเรามาติดตามเพราะว่าแบบว่าชอบเพลงชอบอะไรชอบสไตล์อย่างเงี้ยของเราเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เราก็จะเป็นตัวเองให้เต็มที่ไปเลยละกันอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบว่าเจอทุกคนใหม่ๆเจอเพื่อนๆใหม่ๆอะไรอย่างงี
1: ้แล้วตอนธันวาแบบว่าได้ฟังเพลงของพี่มังเนี่ยรู้สึกไงบ้างแบบในฐานะที่เราแบบเป็นศิลปินสายที่แบบเราแบบโอ้โหเราเป็นสายวอคอลสายแบบทำเพลงเลย
2: จริงๆหนูรู้จักกันมานานมากแล้วนะ
3: ใช่เพราะว่าจริงๆคือแข่งกันมาตั้งแต่เด็ก
2: ใช่ The Boy
3: แข่งร้องเพลง
2: แข่งกันร้องเพลงแต่เด็กแข่งร้องเพลงแต่เด็ก
1: ว่าสายวอคอลทั้งคู่เลยนี่ว่า
2: เจอกันตั้งแต่แบบว่าผูตัวเท่านี้
3: จนตอนนี้
2: ตัวเท่านี
3: ้
2: ตัวเท่าเดิมนอน
1: เดี๋ยวเริ่ม
2: ใช่นั่นแหละเจอกันตั้งแต่แบบโอ้ยอายุยังแบบเล็กตัวเดียวอะไรเงี้ย
3: ใช่ใช่แล้วคือตอนแรกต้องเล่ามีเรื่องนึงที่ไม่เคยเล่าคือตอนแรกที่แบบว่าเข้ามาค่ายนี้ตอนแรกผมก็เป็นผู้ชายคนเดียวในค่ายครับที่เข้ามาตอนเป็นลิทเทรนนี่แล้วผมก็แบบโอ้ยไม่มีใครที่เรารู้จักเลยแบบต้องมาก่อนเลยพี่มังเดินเข้ามาเฮ้ยพี่มังอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าพี่มังนี่คือเป็นรุ่นพี่ที่ภูสนิทมากตอนเด็กตอนที่แบบแข่ง The Voice อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วมาเจออีกทีคือมาเจอที่ลิทเลยคือว่าดีใจมากที่แบบเราเคยแบบเดินตามความฝันด้วยกันตั้งแต่เด็กวันนี้แบบเฮ้ยเราได้มาอยู่ที่เดียวกันได้มาทำเพลงด้วยนั่นอะไรอย่างง
2: ี้ยอดแบบโบรยอดโบร
3: ได้แล้วคือพอจนมาถึงวันเนี้ยจนเนี้ยครับที่เพลงคิวปิดออกเนี่ยคือมันติดหูตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าแบบสไตล์มันชัดเจนสไตล์พี่มังคือมีการเบลนด์กันแบบดีมากผมชอบมากคือมันสัดส่วนมันแบบพอดีเป๊ะเลยครับแล้วมันติดหูมากผมชอบมาก
1: อินสปายแล้วบ้างไหมเพลงนี
3: ้ ผมก็อยากทำนะจริง ผมบอกเทมโปบ่อยๆว่าจริงๆผมอยากทำเพลงลูกทุ่ง แต่ว่ามันยังติดแบบมันยังไม่ได้แบบโอจีอะไรเงี้ยต้องไปฝึกก่อนใช่ครับ
2: โอเคคุณทำได้
1: เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวธันวากันบ้าง
3: ครับผม
1: อันนี้เป็นซิงเกิลคัมแบ็กในรอบนี้เนี่ยรู้สึกแบบมันค่อนข้างจะแตกต่างกับเพลงที่คัมแบ็กก่อนรอบที่แล้วเนาะ
3: ใช่ครับ
1: รอบที่แล้วมันจะเป็นอะไรนะ
3: จริงๆรอบที่แล้วคือเพลงยางครับ
1: ยาง
3: ที
1: ่มีคาริเออร์
3: ยางเป็นแบบเพลงเต้นๆ2000 R&B ฮะแต่ว่าพอรอบนี้คือปูจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการที่ผู้แต่งเพลงนี้ออกมาก่อน ทั้งในร้องทำนองเสร็จก่อนแล้วทีนี้บูก็แบบว่า เฮ้ยแล้วดนตรีเราทำแบบไหนดีเพราะว่าแบบก็อยากทำหลายๆแนวครับเพราะว่าด้วยความที่ชื่อเพลงคือไม่ใช่เรื่องถนัดเนาะผมก็เลยลองออกกลับมาตีความว่าถ้าเกิดเราลองใส่แนวเพลงที่ผมถนัดทั้งหมดในการโปรดิวตรงไปจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับ
1: เฮ้ยพอฟังอย่างนี้แล้วดูลึกซึ้งเลยนะ
2: ใช่ไหม
1: ชื่อเพลงคือสิ่งคือไม่ใช่เรื่องถนัดแต่เราใส่สิ่งที่เราถนัดลงไปทั้งหมด
3: ลงไป
1: เฮ้ย
2: คลาสเวอร
1: ์คุณนี่แบบความคิดลึกซึ้งเหมือนกันนะเนี่ย
3: ขอบคุณครับ
2: ศิลปินอ่ะศิลปิน
3: สี่แนวจริงๆคือเพลงนี้มี4แนวอยู่ข้างในแล้วท่อนแรกจะเป็นเอาเตอร์นิทีฟครับท่อนสองเป็นโซครับแล้วก็สามเป็นร็อกแล้วสุดท้ายก็ปิดด้วยแอนด์บี
1: อันนี้ถามไทม์ไลน์นึงนะหมายความเมื่อกี้ธันวาบอกว่าระหว่างเพลงยังคือแปลว่าช่วงแต่งคือช่วงเดียวกันเลยป่ะ
3: จริงๆไม่ฮะจริงเพลงไม่ใช่เรื่องขนาดนี้แต่งไม่เพิ่งแต่งไม่นานครับแต่เพลงยังนี่คือประมาณปีที่แล้วประมาณนั้นครับแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าผมอยากจะ พัฒนาในเรื่องแบบแต่งเพลงแล้วก็ทำดนตรีให้มันแบบไปได้เอกหลากหลายแนวครับเพลงยางก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่ผมแบบชอบแล้วก็ยังไม่เคยทำก็เลยลองทำดูครับซึ่งอันนี้การที่ถึงจะเป็นอันที่แนวที่ผมถนัดก็จริงแต่ว่าการที่เอามาเบลนด์4แนวให้มันอยู่ในเพลงเดียวกันได้ก็ตอนแรกก็แอบปวดหัวนิดนึงครับว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงต่อดิท่อนต่อไปควรเป็นอะไรแล้วควรกลับมาอันนี้ไหมควรจะไปอีกแนวจะฉีกไหมหรืออะไรอย่างนี้ครับก็ตอนทำก็คือตีกับธันวาพอสมควรคร
2: ับ ตีกับธันวาแล้วก
1: ็
2: ต
1: ี
2: ก
1: ับ
2: วาวาอีกที
3: ใช่ครับ
1: อันจะถามอีกนิดนึงว่าเอาจริงๆชื่อเพลงไอเนี้ยไอเนื้อหาของเพลงอ่ะเอาจริงๆมีต้นเรื่องไหม
2: เฮ้ย
1: เรามันรีแอคแบบ
2: ชงอ่ะ
1: อันนี้เราก็ถามตามที่เขาบอกให้ถามเออถามตามสคริปต์ก็อยากจะรู้ปกติศิลปินเขาชอบแต่งเพลงจากเรื่องจริงก็เลยอยากรู
3: ้แต่คือจริงๆอ่ะพอทีนี้ภูทำเบื้องหลังให้หลายๆคนใช่ไหมครับการที่ภูแต่งจากเรื่องแบบ imagination อ่ะมันกลายเป็นเหมือนเรื่องปกติมากกว่าจะแต่งจากเรื่องจริงเพราะว่าผมก็เพิ่ง22คืออาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตมากขนาดนั้นที่จะสามารถแบบแต่งทุกอย่างแบบมาได้ผมก็ต้องไปอ่านหนังสือเพิ่
1: ม
3: ต้องดูละครก็ช่วยนะครับดูละครดูซีรีส์ดูหนังช่วยหมดเลยครับแล้วก็ทีนี้พอเพลงนี้ครับผู้ได้คำนี้มาได้แหละว่าความซื่อสัตย์อาจจะไม่ใช่เรื่องถนัดของเธอเสร็จปุ๊บคือมันแบบโอ้โหมันคำมันเด้งมาก
1: เออชอบคำนี้จริงๆนะ
3: ใช่คำมันเด้งมากจนผมแบบโอเคผมสร้างซีนารีโอขึ้นมาเลยครับว่าโอเคเรื่องเนี้ยมันต้องเกี่ยวกับการนอกใจใช่ไหมครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพิ่งได้เห็นว่าความซื่อสัตย์อาจจะไม่ใช่เรื่องขนาดคือแสดงว่าเขาอะต้องนอกใจมากกว่าครั้งเดียวใช่ไหมครับ เพราะว่าแบบถ้าเกิดครั้งเดียวก็คือการนอกใจปกติแต่นี่คือเรารู้แล้วว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่เรื่องขนาดจริงๆอะ
1: แต่ว่ามันมาก
3: เธอทำไม่ได้จริงๆอะเรื่องซื่อสัตย์อะอะไรเงี้ยคร
2: ับ
3: ประมาณนั้นผมก็เลยคิดมาว่าถ้าเกิดว่าเราโดนแฟนนอกใจแล้วทีนี้แฟนเราไม่มีแฟนใหม
1: ่
3: แล้วเขาก็ไปนอกใจ
1: แฟนใหม
2: ่
3: นั่นก็คือความที่เขาไม่ใช่เรื่องขนาดของเขาแล้วการซื่อสัตย์ประมาณนั้น
1: โอ้โหอันนี้ขนาดไม่ได้แต่งจากเรื่องจริงนะ
3: ไม่ได้แต่งนี่คือผมคิดมาเลยนะผมสาบาน
1: สามารถถ่ายทอดเรื่องเรามาได้ขนาดนี้แล้วที่สำคัญคือเนื้อเพลงดีมากๆเพราะฉะนั้นไหนๆเราได้คอนเซปต์ของเพลงนี้ของทั้งสองคนแล้วเดี๋ยวจะให้ร้องให้ฟังให้ชาวเฟล็กซ์ที่ฟังอยู่ทางช่องทาง Flex 104.5 ทุกคนฮะได้ยินเสียงสดๆของน้องทั้งสองคนก่อนที่เราจะเข้าสู่ชั่วโมงออนไลน์ของเรากันอ่ะเริ่มที่เพลงไหนก่อนดีอยากเริ่มซึมก่อนหรือว่าอยากเริ่มมันก่อน
3: เอางี้เราร้องกันพร้อม2กับ2คน
1: เดี๋ยวก่อนนะ
2: มันเป็นอุปสรรคต่อหูคนมากนะ
1: ประมาณนึงเลย
2: นะคะ
3: ครับผม
2: เอาดิฉันก่อนก็ได
1: ้โอเคไป
2: นะ1 2 3 Cupid ทำไมไม่ตั้งใจทำงานหนูโสดทั้งที่รอตั้งนานหนูของงงแงเพราะแม่ไม่แฟร์คิวปิดทำไมไม่ตั้งใจทำงานนี่โสดแทบจะสร้างตำนานไม่สนกำเวหนูขอคอมเพลตโอคิวปิด
1: มาทันว่า
3: โหแย่แล้วพี่มา
2: ทำได้ไป

0: เธอ
1: เย้
2: โคตรเจ็บอ่ะพี่
3: เป็นพวกไลฟ์วอคอลลิตเอนเตอร์เทนเมนต์นี่นะมันเอาเรื่องจริงๆนะเมื่อกี้นะคนคุณผู้ฟังครับคือผมมาใส่หูฟังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเสียงน้องของทั้งสองคนอ่ะมันจะเข้าหูผมเต็มๆคือทั้งสองคนคือแบบร้องแบบโหเรื่องโน้เรื่องอะไรคือไม่ต้องห่วงเรื่องอิโมชันคือมาเต็มมากๆเลยอันนี้แบบโคตรเพราะอ่ะทุกคน
1: ขอบคุณครับ
3: อันนี้คือไม่ได้อวยเพราะเรารู้จักกันหรือว่าแบบเป็นเพื่อนบ้านเรือนเคียงกันเข้าใจป่ะอันนี้คืออวยแบบเพราะว่ามันดีจริงๆ
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวทั้ง2คนฝากผลงานให้ชาว Flex 104.5 ได้ฟังกันอีกรอบนึงครับ
2: ได้ครับผมสำหรับมังนะคะก็ขอฝากเพลง Cupid ด้วยค่ะก็รับชม MV ได้แล้วนะคะที่ YouTube Lead Entertainment ค่ะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกๆ Music Streaming เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมขอกันมาที่ Flex 104.5 กันเยอะนะจ๊ะ
3: สุดยอด
4: ก็สำหรับธันวานะครับขอฝากเพลงใหม่ครับไม่ใช่เรื่องถนัดนะครับผมเพิ่งปล่อยออกมาไม่กี่วันเลยสามารถไปดู MV ได้นะครับที่ YouTube ช่อง Lit Entertainment Streaming ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็อย่าลืมครับขอกันมาที่ Flex 104.5 กันเยอะๆเช่นกันครับผม
3: เย้เพราะฉะนั้นนะฮะฝากแฟนๆของทั้ง2คนนะฮะรีเควสขอเข้ามาได้นะผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะตอนนี้เนี่ยแหมช่องทางเขาเรียกว่าออนแอร์ของเราเนี่ยก็น่าจะใกล้จนเวลาเต็มทีแล้วยังไงก็ต้องขอฝากน้องๆนะฮะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจชาว Flex ทุกคนด้วยแต่เดี๋ยวตอนนี้ครับใครที่อยากจะรู้จักน้องๆกันแบบต่อเนื่องไม่หยุดอยากจะรู้ลึกขึ้นเดี๋ยวเราไปสู่กันต่อในช่องทางออนไลน์ของเราที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube Flex Connect ทุกที่กันเลยนะจ๊ะ Let's goโอเคและตอนนี้ครับเรากลับมาใน
5: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับซิงเกิลจากพี่แชมป์สุภวัฒน์นะฮะกับเพลงนอนน้อยนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนนี้นะครับคืนวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้นอยากจะมาย้ำกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเรานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่เดือนนี้นะฮะเราจะส่งความฟินจากร้านบูด็อกเบอร์เกอร์สนะครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนานะครับสามารถไปส่องเมนูของทางร้านได้นะครับที่ทุกช่องทางออนไลน์บูด็อกเบอร์เกอร์สนะครับกับเมนูสแมชเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันนะครับที่โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและบรีออชบันกรอบนอกนุ่มในนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์นะครับโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์และเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์นะครับที่เราเนี่ยจะจัดส่งให้พร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่นะครับแค่ลงทะเบียนกันเอาไว้นะฮะที่ Flex Connect แล้วก็รอลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับทุกคน

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยซิงเกิลจากเจ้าแม่เพลงเศร้าอย่างส้มมารีนะครับกับเพลงนี้เลยหนังทุนต่ำนะครับก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเพื่อตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับคนที่อกหักอีกครั้งนึงนะครับและเพลงนี้นะครับเขาก็ได้นักแต่งเพลงมือทองระดับตำนานอย่างฟองเบียร์นะครับมาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ให้ฟังกันแล้วตามคำขอเลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจาก Three Man Down นะฮะกับเพลงเพื่อนสนิทนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานกับพิมพ์วสุด้วยนะครับเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับทุกคนและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกประกาศเตือนมาแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานะฮะเตรียมตัวเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากได้เลยนะฮะในวันที่10นะครับไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับยาวๆกันไปเลย5วันติดนะฮะสำหรับใครที่มีแพลนต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับและที่สำคัญพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
4: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: Flex Leg Recommended

ต้นคอทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่เศร้ามากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Pearl Peach นะฮะกับเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับก็เป็นเพลงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงผู้คนที่ได้หล่นหายไปจากชีวิตของเรานะครับทั้งจากการสิ้นสุดทางความสัมพันธ์นะครับหรือว่าการจากลากันไปแบบไม่มีวันหวนกลับมาได้นะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับFlex และตอนนี้ต้นก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับจากแอนิเมชันชื่อดังสู่ภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอคชั่นคนแสดงในโมอาน่านะครับออกเดินทางบนท้องทะเลเพื่อกอบกู้เกาะบ้านเกิดของเธอให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังเสียงเพลงสุดไพเราะจากโมอาน่าแบบเต็มอรรถรสนะครับต้องมาชมที่โรงภาพยนตร์ซิกมาซีเนสเตเดียมกับจอยักษ์แบบ Giant Screen ระบบภาพดิจิตอลซีนิม่า 4K ระบบเสียง Dolby Atmosและที่นั่งสเตเดียมซีทยืดขาได้แบบไม่มีเมื่อยนะครับและสมาชิกบัตร SF Plus ซื้อตั๋วดูโมอาน่าที่โรงนี้นะครับยังได้ของที่ระลึกทุกที่นั่งเป็นซิกมาการ์ดลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ด้วยนะฮะและสมาชิก SF Plus ที่ซื้อตั๋วโมอาน่าทุกโรงภาพยนตร์นะครับทุกที่นั่งยังได้ collectible ticket อีกจำนวน1ใบมีให้สะสมถึง6แบบซื้อตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแฟนๆโมอาน่าที่รอคอยเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องมาดูที่ SF Cinema แล้วครับFlex, Flex, Next Hour.เผื่อแป๊บเดียวเวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้าต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะครับไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: ใจ
1: ห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับ
2: Flex Flex Next Hour
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยโนบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30 ทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราว่านึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
9: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
10: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
9: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
10: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักมากๆเลยนะครับซิงเกิลจากน้องริสานาริสานะครับกับเพลง My Daisy นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะครับส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปแบบจุกๆนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่ชอบไดโนเสาร์เหมือน FJ ต้นนะครับบอกเลยว่าต้นมีข่าวดีมากๆนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยมีการเปิดตัวนาคาไททันไปได้ไม่นานนะครับล่าสุดนะครับประเทศไทยของเราก็มีการประกาศเปิดตัวไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่นะครับชื่อว่าอุลกาซอรัสกาลาสินแอนซิสนะครับชื่อน้องเนี่ยแปลว่ากิ้งก่างูแห่งกาลาสินนะครับแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ชนิดที่15ของไทยนะครับซึ่งเขาเจอน้องที่ภูน้อยจังหวัดกาลาสินนั่นเองครับก็สำหรับอุรกาซอรัสนะครับถือว่าเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะครับแล้วก็น้องเนี่ยจะมีกระดูกคอ 17-19 ชิ้นนะครับถ้าโตเต็มวัยเนี่ยความยาวจะประมาณ 18-20 เมตรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถชูคอได้ถึง9เมตรนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีชีวิตอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีไดโนเสาร์ชนิดที่15ของตัวเองได้ละครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slug Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงนะครับแต่ว่าเป็นการยอมรับความจริงแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กันนะครับต้นจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากลารินะครับกับเพลงโชคดีนะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะใครที่ต้องทำงานเนี่ยก็สู้ๆแล้วกันนะครับ FJ ต้นขอทิ้งท้ายไปด้วย3เพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ

0: รอฟังกันต่อได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในค่ำคืนนี้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณหนักทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
3: นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำไม้มาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30ทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: พี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: เข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Non-music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital

0: Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg Recommended This Week Cupid Mang Feed High Up

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
1: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: ให้

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5